สวัสดีครับแฟนรายการสยามเมืองยิ้มที่รักและก็คิดถึงนะครับแล้วก็สวัสดีมายังดร.บังออนด้วยเช่นกันดีเจบังออนหรือดีเจครูตู่ของเรานี่เองครับเสาร์นี้ถ้าเป็นเสาร์ที่27เสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับมันเร็วซะเกินเนาะเดือนหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเสาร์ที่แล้วนะครับเราก็มีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ของสยามเมืองยิ้มนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะสำหรับผู้ติดตามรับชมแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับฟังด้วยเช่นกันนะโดยเฉพาะน้องๆหลังกำแพงเนาะแล้วก็มีจดหมายทักทายเข้ามาในวันนี้เช่นเคยนะครับเป็นน้องใหม่นะครับเป็นจดหมายที่เขียนว่าเป็นฉบับแรกชื่อคุณก้อยนะครับน้องก้อยบอกว่ารู้จักผมด้วยนะเขาบอกว่าเคยเจอผมที่กรมแรงงานใช่พี่อัดคนเดียวกันหรือเปล่าใช่นะครับเจอผมที่กรมแรงงานนี่ใช่เลยครับผมทำงานอยู่ที่นั่นเนาะแล้วก็น้องก็บอกว่าเจอพี่แอนและพี่แอนเป็นคนน่ารักแล้วก็ใจดีด้วยขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าขอเพลงด้วยนะครับชื่อเพลงชาบูของทีเล็กนะครับแล้วก็มอบเพลงนี้ให้กับสาว MMH นะครับพี่นานาแล้วก็น้องครีมน้องนุชนะครับจากคุณก้อยขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้ารู้จักผมก็ช่วยแนะนำนิดนึงครับว่าเอ๊คุณก้อยนี้รู้จักกับผมที่ไหนเอ่ยหรือว่าที่ทำงานหรือว่ายังไงเนาะเพราะว่าก้อยนี้มีหลายคนผมก็ไม่แน่ใจว่าคนไหนเนาะก็ฝากนิดนึงฉบับหน้านะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราไปทักทายกันด้วย4บทเพลงนะฮะเพลงแรกก็คุณก้อยแนะนำเนาะชาบูชาบูแล้วก็เพลงที่2นี่เป็นเพลงที่เราค้างไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วที่ไลฟ์สดนะครับซึ่งจัดไม่ทันผมก็นำมาเปิดให้ในช่วงเสาร์นี้นะครับสวยขยี้ใจนะฮะแล้วก็นักเลงเก่าอีกเพลงนึงก็คือคนน่ารักสิเอาแค่ได้จังไดนะครับซึ่งเปิดไม่จบเพลงวันนี้ผมเอามาให้จบแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังเลยครับ

ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับสตาร์เล่นี่ครับรู้สึกจะมี2ท่านนะครับที่ใช้ชื่อแมวซึมกับแมวเศร้านะครับคงไม่ใช่คนเดียวกันเนาะเพราะว่าจดหมายเขียนมา2ฉบับแต่อยู่ในซองเดียวกันนะฮะคุณแมวเศร้าเนี่ยนะครับก็ขอเพลงทั้งเพลงเก่าครับส่วนคุณแมวซึมนี่ก็ขอเพลงคนได้ฮักสิอกหักได้จังใดนะครับเพราะฉะนั้นคนละเพลงแล้วก็คนละชื่อน่ารักสุดๆแล้วก็คุณนุ้ยโคราชสวยขยี้ใจนะครับสุดยอดไปเลยนะครับแล้วครับมาดูจดหมายในช่วงนี้นะแฟนคลับนะครับของคุณก้อยนี่ก็ตอบไปแล้วนะครับแล้วก็จัดเพลงให้แล้วด้วยนะครับอีกฉบับนึงครับเป็นของคุณน้องกิฟต์นะครับน้องกิฟต์สเตเล่ไม่กินผักสุดยอดน้องก็เขียนมาน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็วาดรูปสุภาพสตรีสวยงามมากแล้วก็มีผ้าปิดตานะครับคงจะสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าอยู่คนเดียวนี่เหงามากเนาะก็ขอเพลงชื่อเพลงวันเดียวนะครับแล้วก็วงเรียกว่าปอลน้องกิฟต์โคตรละเหงาเลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับไม่ต้องเหงาแล้วนะน้องกิฟต์เดี๋ยวมีเพลงให้ฟังนะฮะแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นของคุณมาจากสแตนเล่เหมือนกันครับมาในจดหมายซองเดียวกันนี่ก็มีเป็นรูปการ์ตูนในดรีมสีฟ้านะครับฝนตกด้วยแหมวาดได้สวยจริงๆนะชื่นชมเลยนะครับฝีมือน้องไม่เบานะฮะทั้งคุณกิฟต์และทั้งอีกเพื่อนคุณกิฟที่ใส่มาในซองเดียวกันนะครับเขาใช้ชื่อบอกว่า from แฟนพี่รู้จักผมดีชื่อเขาหรือว่าถามผมหรือว่ายังไงแล้วก็ขอเพลงมาด้วยครับชื่อเพลงเพื่อนครับของอะไรเนี่ยซิลิกหรือเปล่าครับซิลิกหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่คุ้นเคยกับแบรนด์นักดนตรีใหม่ๆด้วยนะถ้าอ่านผิดยังไงก็ช่วยบอกมันนิดหนึ่งว่าอ่านยังไงเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็สะกดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือโยกย้ายนะครับโยกย้ายนี่ขอจัดให้อาทิตย์หน้าแล้วกันเนาะก็ขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับจดหมายที่เขียนเข้ามาในช่วงนี้นะครับอีกสักฉบับหนึ่งนะครับ นี่เป็นของใครเอ่ยเป็นของ คุณนกน้อยเจ้านะครับสาวเหนือเชียงใหม่เจ้าโอ้โหน่ารักมากนะครับบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับจนแหมถ้ามีไมโลยีเดนสักแก้วมึงจะแหมคักขนาดเจ้าเนาะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อากาศร้อนหลายๆคนก็ป่วยนะนี่ก็ให้ดูแลสุขภาพเดี๋ยวอากาศฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ยังไงก็ไม่รู้ช่วงนี้นะอากาศแปรปรวนมากนะครับก็ให้ดูแลสุขภาพกันนะครับรวมถึง คุณน้องคุณไม่ใช่คุณน้องคุณนกน้อยนะครับก็ขอเพลงมาได้ชื่อเพลงนิโคตินนะครับมอบให้หมูเฮานะครับจากมาเลเซียนะหมูเฮาก็คือแฟนเฮานั่นแหละนะแล้วเขินด้วยไหมไม่ต้องเขินนะครับ

การที่เรามีคนที่รู้ใจเป็นสิ่งที่น่าอิจฉานะผมใครที่มีคนที่รู้ใจนี่ผมก็อยากมีนะแต่คงมีไม่ได้แล้วแหละก็เอาใจช่วยนะเป็นกำลังใจให้นะจากคุณนกน้อยนะครับสาวเชียงใหม่เจ้านะครับจดหมายน่ารักเขียนมาอ่านง่ายนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนนะสู้ๆนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อไรที่ไม่มีเปิ้ลนะครับเมื่อนั้นเหมือนเปิ้ลนี่ก็คือออกซิเจนนะของเขานะครับก็คือถ้าไม่มีออกซิเจนนี่ก็คงจะตายเงี้ยแก่โอ้สุดจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะแล้วก็มาฟังสัก4บทเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับในช่วงนี้นะผมจะนำเพลงเก่าๆที่เคยขอกันเข้ามานะฮะถ้าไม่เปิดให้ไม่ทันก็มาเปิดให้ครบที่ขอเข้ามานะครับเพลงขอเจ็บแทนนะครับน้องโมมอบให้กับคุณไมค์นะฮะคนสวยแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือความเจ็บปวดนะครับนี่คุณหมายว่าให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆหลังกำแพงนะฮะอีกเพลงนึงก็คือจากวันนี้จนนิรันดร์นะครับมอบให้คุณเป้นะครับจากพี่โมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณเป้อ่านผิดนะให้คุณแอมนะฮะทะนินฮะจากพี่โมนะครับอีกเพลงนึงก็คือมันคงเป็นความรักนะขอให้เป้เล่นะธีรพัฒน์จากคุณหมายนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเลยครับ

0: บางครั้งการทำหน้าที่ดูแลคนอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องดูแลตัวเองได้เสมอไปโดยเฉพาะในเรื่องของความรักกี่ครั้งที่ยังคงต้องร้องไห้เสียใจอยู่กับมันตลอดแต่ลึกๆแล้วเราก็ยังรอใครสักคนที่จะมาเป็นฝ่ายดูแลเราตลอดไป
1: There are always adversities in life. If you're emotionally distressed because of family conflict, debt, marital or interpersonal problems, and you don't know how to deal with the situation,Please call Caritas Family Crisis Support Centre's 24-hour crisis hotline 18288 to talk about it. A bend in the road is not the end of the road. If you're willing to seek help, you will find a way.

ครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพลงที่นำเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงในแนวความรักหรือในแนวสนุกสนานนะครับก็ขอให้ทุกท่านฟังแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการรับฟังรายการสยามเมืองยิ้มของเรานะครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับวันนี้เรามีถึง6ประกาศเลยทีเดียวนะครับประกาศแรกเป็นเรื่องของสุภาพสตรีนะครับเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่อยู่ในวัยที่มีความเสี่ยงเนาะก็ตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปเลยครับก็เวลาเราอาบน้ำนะฮะก็ให้สังเกตตัวเองนิดนึงนะครับว่ามีความผิดปกติทางส่งออกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีความปกตินะหรือผิดปกตินะก็อย่าชะล่าใจนะครับก็ให้ไปปรึกษาแพทย์ด็อกจะได้เกิดอะไรขึ้นมาจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับส่วนประกาศที่2วันนี้เป็นประกาศในเรื่องของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งมีทั้ง10แห่งในฮ่องกงครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานได้นะครับในที่กรมการจัดหางานในแต่ละเขตใกล้บ้านท่านเนาะท่านอยากจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะครับก็เข้าไปที่ www.jobs.gov.hk นะครับซึ่งมีตำแหน่งงานเยอะแยะเลยนะในนั้นก็เข้าไปดูกันนะครับประกาศที่3ในวันนี้นะครับ เป็นประกาศเกี่ยวกับผู้ปกครองแล้วก็เด็กนะครับเป็นกฎหมายคุ้มครองเด็กครับสำหรับผู้ปกครองนะครับที่ตีหรือทำร้ายบุตรหลานนะฮะนี่เขาก็จะเน้นมาที่ผู้ปกครองก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับบุตรของตัวเองเนี่ยนะครับเหินห่างกันแล้วก็อาจจะเกิดความแตกร้าวในครอบครัวนะฮะหรือการกระทำรุนแรงต่างๆในครอบครัวเนี่ยนะครับก็หากมีปัญหานะในการที่จะดูแลครอบครัวนะครับหรือดูแลบุตรหลานก็สามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์โทร2-343-2255นะครับผมส่วนประกาศที่4ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเกี่ยวกับครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะฮะก็คือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับซึ่งรัฐบาลเองมีเงินช่วยเหลือนะครับเป็นกองทุนช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีรายได้

้อยเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะอยากจะทราบรายละเอียดนะเกี่ยวกับการขอเงินช่วยเหลือครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับชั่วโมงการทำงานแล้วก็รายได้แล้วก็จำนวนบุตรและจำนวนสมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร2558 3000นะครับประกาศที่5วันนี้นะครับเป็นประกาศเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจนะโควิด -19 ซึ่งเป็นไวรัสเกี่ยวกับระบบหายใจนะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เรามีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติหรือภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีความเสี่ยงสูงนะก็สามารถที่จะไปฉีดเข็มกระตุ้นได้เลยนะครับตามโรงพยาบาลนะซึ่งเขามีฉีดให้เราฟรีนะฮะส่วนประกาศที่6ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์ต่างๆครับเราก็มีสิทธิจะรับนะสิทธิตามกฎหมายฮ่องกงทุกประการเหมือนกับคนที่ทำงานประจำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่ว่าจะเป็นสิทธิเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือการลาป่วยก็ได้นะครับอันนี้ถ้าท่านสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดก็สามารถโทรไปที่กรมแรงงานฮ่องกงครับเบอร์โทร2717111นะครับเอาใหม่อีกรอบนะครับ2717111นะครับเอาให้ถูกนะฮะ2717111ครับผมนี่คือประกาศทั้งหมดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะมาฟังสัก2บทเพลงนะครับจากการแนะนำของคุณนกน้อยสาวเชียงไฮ้เจ้านะครับไม่ใช่เชียงไฮ้นะเชียงใหม่เจ้านะเพลงนิโครตินนะครับมอบให้แฟนชาวมาเลย์นะครับแหมขาดเธอแล้วเหมือนจะขาดใจนะเธอคือออกซิเจนของฉันนะและอีกเพลงนึงก็คือเพลงเพื่อนนะครับจากสแตนเลย์ไพสันนะครับ2บทเพลงเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับผม